ยิ่งชอบพ่อยิ่งชอบพาดพระอายุทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติทั้งอ้อเยื่อเมียนจิรวาพระปัญไตพระอายุครบครองพระอายุสำหรับปราวีสำหรับทัวเอนั่งพระจองอายังพระสำหรับจุยทายริสายครองสารบอยังแต่พระจองอายังพระสำหรับจุยสายดำนังละอ้อระบบพระได้นั่งพิเศษตั้งไว้ดอกหอบมวยพระบานพระเพียงตั้งอ้อจีระบบพระปัญไตเพรสัมถะดับปีรวยเวงดับปีรวยนู้สำหรับช่วยไอ้ดำนังอ๋อเตอร์พิงพันได้ช่วยไอ้ขังเงียบบ่เพรชับรวยบายยังอัดไอ้ตบใบดับพบมวยเตอร์เพรเวงยิ่งทุกปราคุณไอ้เปลือยเพลทั่วจำนมจำเรียตรงตรกากัดโตยืนบ่ายยังปราทรัพย์สมบัติเต็งอ้อสำหรับคุณยืนนั่งครูสายยืนนั่งยังอัดตัดตั้งไว้สมัครพิเชตสำหรับช่วยสายดำนังช่วยในใครครองเปียวเปรียทั่วจำนมจำเรียตรงตรกากัดตัวยิ่งปีพรุ่งยังปราเอาไว้ประอายข้อปีประหารใจระบบตรงยังมีเปเวเลียยังมีเปเวเลียได้สาเปรียเอายังมีชีวิตเปเวเลียโนวิรบะยังแต่พระจองอายังเรศซามวยทั้งไงเรือสัปดาสำหรับตำแหน่งตนองชิมวยตรงอันนั้นจีเปเวลีจบาบีเปเวลีรบะตรงยังมีชีวิตทั้งไงนี้ดาวิซาตรงอายังมีชีวิตบายังอัดเรศซาทั้งไงบริษัททั้งไงที่ประเปลสำหรับทวายบังคมตรงด้วยยิงเล็งตะทุสกอลเพรชีมาจ้ะยิงหายบาบาเตนิกะมานางชมพุกมาภัยนิกะมานางชมพุกมาภัยคิมเอาไอ้ต้นข้อประบายจ่อไอ้นึกจำปีไทยชอบสมรักดำใบเนกไทยนู่จิงจีบริษัทกนองเวงโปรโมยไทยนู่ตรอไออังทัวอ้อเตียงคาระบออังจ่อตายไอไทยที่ผมเปล่านู่กูจีไทยชอบสมระทวายพระเยโฮวาจีเปรในไออังเวงและไทยนู่มันตรอทัวเอาไว้ไอซ่อตัวคลื่นไอหรือก่อนปรากฏสไรอังก็ได้นู่บ่าวปรากฏหรือบ่าวสไรอังพอก็ได้ตัวสัตว์บ่าวอังหรือเนตดอตเต้แต่ในเตียอังก็ได้ตบดขนมพมุ่ยทั้งไงพระเยโฮวาห์ตรงบานทั่วประเทศเมกพันใดหายหนังสมอดพร้อมแต่งบ่าวสับสารเพื่อในสถานแต่งนู่ได้รุ่ยดอลทั้งไอ้ดิมเพลตรงชอบสมรัยหากนู้บานจีเพรย์เยโฮวาตรงบานประทีนเปิดดอลทั้งไอ้ชอบสมรัยหาไอ้ก็เนกจิงจีบอร์สอดกริบินเนติบุนเอายังเคิงเพรย์จีเพรย์อาร์ติโกร์บอกยังหนึ่งตรงอายังครบ
និងរក្សាថ្ងៃទី7ជាបរិ

ปราสำหรับทั่วไอยังปราสำหรับอายยังมีลานสะอาดละอเทียบใบชนข้าวอาวทลายสะอาดหรือยังบางจอร่วมช่วยเพรียดังดัดตำไว้พิเศษตำไว้สมักพิจิตอันนั้นถวายตะเพรียวิงสำหรับอายคังยีระบอบเพรียริชมรานชับตะมุกบอมปองชรานสมตรงคางตำไว้ดอบหอบมวยปันไตตำไว้สเทียตำไว้ยังทวายพิพรูยังสระลังเพรียตาตำไว้นูบานบังหายอมพิครุปแตงออกเพรียทเวสำหรับเนตริเตยขยมเคิงมนุชรานดัตมารอยเรียวรือบาชรานปรำรอยเรียวมุสัปดาปันไตเพยยังเคิงเอาไว้เพรียทเวสำหรับช่วยยังเพยยังดัตมารอยหรือพรำรอยเวียด้วยบังหายทายังมันเสียสระลังเพรียไตยังมันจะจับรอมอันพี่ไว้เพรทเวอร์สำหรับยังไตเมื่อตำลายมาโรยคุณยมอยู่บาบำปอนอดมีนลุยซ้อมาโรยชีชรานปันไตบายังมีนลุยขนมกระเป๋ายังดังเพรจุยจูมเปิดแต่ยังหายตัวชรานสมกำพลิกบังหายสิกดีสระลังระบอกยังเตยตรงวิ่งโดยสายยังดัดตั้มไว้ละอสำหรับเอาไอ้ขังเยียระบอกตรงชับด้วยในภายในนี้หนึ่งยังชับเตยทันโซเปรียบันพรับยังครองเมลคีตรงจงชับมาวิงนังรุ่นชับมาวิงเต็ดต้องเต็ดต้องชิมวยเรื่องดับไว้ด้วยเข้มนิยายหาวิบอกอดมีนดับไว้อดมีนเลยเนี่ยปลาปิงมังสำหรับสายดำนังอดมีนเลยสำหรับติงมาฮอบสำหรับจุยถึงเจมครอมครูซาร์บอกเกสเปรย์เอาเยื่อถึงอคเนียจาวรูมเยื่อตรอยกาช่วยได้เยื่อตรอยกาทวายเปเวลีระบายเยื่อสำหรับช่วยภาษาดำนังบันไดบายเยื่อชินเนตโรซีเยื่ออดมีนเปเวลีชรานสำหรับภาษาดำนังบันไดครูคอมวิวระบายเยื่อเนปภาษาดำนังกีปรามังระบายเกย์ครุปมังสำหรับภาษาดำนังอันนั้นตั้มไว้ระบายยังช่วยกี่ขยมคังขนงเมลคีชมพูบุญทั้งไงระบายตรงทั้งไงตรงยังมากเวงจิตมาหายนั่งเปลี่ยวทั้งไงนู้มาดอลพระคัมภีร์บันทาวีด้วยเชียลอยังบานอายกระดาวสำหรับดอดน้ำปังนังลอทั้งไงนู่เน็ตนามีนเจ็ดอักระเน็ตนามีนเจ็ดอูดเน็ตนาลุยพิเปรียเน็ตนู่ทรคาเชฮอขยมเป็นจองเครื่องบองปองเชตัยขยมจองเครื่องบองปองรือខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនឡើងចូលពពកជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងទៅឋានសួគ៌នឹងនៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចបើសិនបងប្អូនដាំងក្នុងចិត្តបងប្អូនអត់តន់ដាតាមព្រះស្មោះត្រង់ព្រះចង់ជួយព្រះចង់លៀងបាបរបស់យើងព្រះចង់សម្អាតចិត្តរបស់យើងព្រះចង់ជួយយើងដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបងប្អូនបើយើង
đang hỏi nói thay bây giờ mà vinh dương